0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不几里，
3: 正破嘎天千尺贵，
2: 当代十三班呐，
3: 李苏我师傅，
4: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 甘美国家甘罗黑好地门广播局放拉萨马武汉塔萨中华回放甘合甘索
6: ภาษาดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาเป็นตันคําเข้าเสียงครับเสียงสอบอกนี้ผู้ขาเดียวกําครับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือทั้งหลายฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกําครับเก่าจ้อม12เจียงในกําครับครับว่าเมือง12ปันนาเจียงหงเป็นเวียงเก่าจื้อนี้เมืองไกป่าหวันเก่าจ้อม12เจียงอยู่ในเวียงเจียงหงนึงนี้เป็นจ้อมมอสองนี่เป็นจอมต่องสามนี่จ้องคองจอมเทียดจอมเจียนเลียจอมกำจอมซังจอมซิงจอมเลียนองเหยอันนี้จริงว่ามีเก่าจอม

那เดี๋ยวนี้ไว้ฟังกำคับไซเลนท้องจังตุงเมืองเจในกำคับคับว่ากลางคืนยามหนึ่งเดินเล้าจังไซไซเลนท้องจังตุงเมืองเจกลางคืนยามนั้นสังมาวันใจสองเห่ายังไหลอู่เริ่มกันปีนี้เอาเสือใบหือหน่องดีฝังนำหานั้นก็เป่ามีสุกเสามอง

ไอเลี่ยอ้อยหนอปอตัวลงเตียงใหม่ลำงามเฟ้อปงใจเอ่ยเตือนี่นางที่เจ้าหนังก็หล่าเดียปงเฮียกเมืองไห่ก็ใจก็จอดร้อยจอดก้องห้องหอยตาผอตื่นก็หล่าเป็นการหลอกเงินคำเดียหนอ

ตัวมานี่ก้อยฟังกำคับดินเอวเมืองไตในกำคับคับว่าเมื่อเฮาจัวกันเมื่อเอวบานไตนาเนื้อเมื่อเฮาจัวกันเมื่อเอวบานปีเมืองหน่องไปเฮาจัวกันไปเอวจำปีหน่องเมืองเนื้อไปเฮาจัวกันไปเอวจำปีหน่องเมืองไตมาจอมตู้ไข่ซ้องโกตีจ้วไปแอวดินมึงไต

ไว้ฟังกำคับปิ้นใจเดียวกันมากำจอยกันในกำคับนี้ขับมาเกิดมาเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มาเดาะพี่น้องวงบันยาถาโกยักเท่าไหร่เหตุการณ์นี้เท่าไหร่มาพบกันมาจอยกันกามันอย่างเด้อจ้า

0: ข้มไข่ล่วงเสาตั้นมาเขายังในม่วนขาเมาก็เจอที่ไหน
1: เบอร์ปู่ห่อขามาสิบสองเมาซ้ำตีม่วนขามาเห็ดสัง

0: พี่ร้องขอตั้งไหนพร้อมพวกปอกไปปล่อยแม่เราชูท้องเหอพี่ร้องขอตั้งไหนอยู่ดีเช่นหวานขึ้นแหล่เหมิดสง
1: 云南新时代苏拉库斯布拉达中国家库木科木卫时代阿嘎爱
2: 云南新时代苏拉库斯布拉达中国家库木科木卫时代阿嘎爱
0: 시간단가아이컵슈암샤니감장암니무코무무이

0: ชีกามาตังอาเอคับชามชานีเดลังน้ำมาตัวมงวยนีเดกบังดามาเซยานาลังไปครึ่งกะ
1: ยูน่าชูสูงจ้าเต
2: อามงเย่ลิสูงจ้ามาจิงอา
1: เวิร์สู
2: ฮีสู
3: ยูฮุนเซ่ลิสูดูมาอาจิสูไปจ้ามาคึงอา
4: ที่มันเทโลเตียมาลิสุลิวาจูไปบัวอาจิสุฮควาเตียโลวันนี้ราชานังอ่ะอินจีที่มันเนี่ยกว่าอาจิสุเตียลิสุงเอไอชิโดมาจูมากงอ่ะที่ติดตัวจูมากะโลอิชิมาเมมาที่เมสจังอ่ะสิจิปีนี้จีเซอร์เนี่ยจงชาวทาร์เลฮโลอีจาโลวูดูอิซเตอร์กาโลชูซึงวากูบิลิมากูบีชิเกจาโลทูฮาร์เลฮุงอีกวังยูนาเซโลพีจูโชวาเลฮุนีอิมุลิติโตบีเตเลฮุงมาคุมิกว่าอีกวัง此年国家年富上生活设备格得多格斯与那瓜土俄妈米的独家瓜火口罗皮瓜此年口服哈布琼马瓜年独独苏马上海尼斯萨姆尤托格得总啊罗家这瓜摩瓜瓜起瓜马起马我一年初始他的户米一级里子年啊北带水就米的年日本年南海瓜一直可清哈罗马阿阿伊我妈的那那推来回瓜阿姆尼亚吉苏的一妈咪妈自己默默就忙了。上下次第二做国中央总书记外加主席习近平年朝鲜劳动党总书记国务委员会委员长金正恩的中朝他来和一家罗五度一直德格罗求生王国比利马国比学格家土俄汉来哄一个王习近平年第六个多人啊不过对对过是个阿里本来年嘛过中国当比政府年中朝他来胡子你是丁妈妈不中世纪金正恩的胡阿罗朝鲜初九国光三会主义十五的独家你妈妈不中朝你恰过几个弟弟子阿妈一名大妈弟弟子莫尼亚罗多年丁妈妈不金正恩年提的办啊我年中世纪提的亚比加米比杰罗加利哈杜玛一土提意思朝中他来和妈娃子一直里子妈瓜直接比和娃里子在九月最密大妈一家罗才会注意外家他来和罗一妈都妈一直里子办啊上下次第你们去你都能你吃瓦过你都能你吃球过与那些罗皮足球一门里提托一点来和罗一股的概念福冈古妈昆米托都过去能得过一个娃你说三门里都有个的三娃哈加马瓜比一盒带来胡个概念李家族年昆明族的比花格斯电超脸色带来胡族国那把提瓦里瓦省委书记王宁省委副书记镇长王玉波年带来胡马的尼格咱年那把提普高瓦苏的普高杜马国格瓦此年外交发展改革委年有些土妈咪的你都能你是求苦李波中央所加马瓜比富古拉罗提三球都没拍格点马国格斯有些高手手的虾米一马的都加懂了一马国比此年国家里有些瓜和妈咪一马的什么都加马瓜算加马九九上次我是你都没拍格点国格斯年移民是此时格的一个王一时都不说你加我年十哈次你挂住顾哈三次你挂去参与租房消费权你年薪一路一时无论把他富鲁大国罗以我妈意思呢是哈国主富哈国主云南省国呢一时一时无数的年富鲁大王啊鲁大国罗普王呢你才无数的你才我的我不怕吃我的公啊第三他在富年呢在米威的瓦勒胡子呢凡是国从事天黑苏第二笔他来胡瓦里泽罗一起妈咪提妈嘴呢以我妈一个凡从事他来胡罗举克罗大从马国比

0: 南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普基地，
3: 正破嘎天文监事会，
4: 当代时装版纳，
5: 李苏木师傅，
6: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 奉陪爱心爬山迎难，为了平安莫敢带铁心，放好甘龙内脑发电，为了高山美。
8: 奉陪爱心爬山迎难，为了平安莫敢带铁心，放好甘龙内脑发电，为了高山美。
9: ผู้ฟังทั้งหลายข่าวในข่าวสารใหม่บอกนี้ได้เพียงนี้มีสีจินผินเปอร์นังสือแถวโยพระเจ้าจุ้งกัวพระเจ้าชาวเซียนกัวป้องกันกำจอยกันเขาซ้ากันไปตามนี้ทั่วลายมือใส่นังสือกับกันได้หกสิบห้าปีขบควายยี่ซ้ายอุ่นเงินตัวจินเจินเอินปีนี้พระเจ้าหีป้องเอาเบี่ยงเงินออกมาดงสามสิบห้ากดเย็นดินดักนี้กำจอยบัดมึงยินนานเขาเหตุการณ์สั่งซ้อนเส้นฝูเรียนกว่าป้องกับเส้นมินเว่ยเพียงหนึ่งจองกันภาษาปันธนังมันกุนเฮลกันนั่นออกมาดีสบตาขอบเรียนขัวเข้าเครื่องปีไปอ้อนนี่บอกมีผู้ก้นเขาว่าขอบเรียนนี่หอดถึงสามหอยซาซาเหมือนก้นปอกนำสางมาเขาเม็ดนำตังพระเตียดประโฮทีนี่ดวงปุ่นสามปันกดกินพระเตียยี่ลังพระกตาปุ้งเก่าฮับดังนำมีสมุดหัวเอ้อหมูจื้อพัดเย็ดเว้ยหน่วยรวยลาปัวเกิดจวงการเพียนในไว้ขำลาบและป้าหือผูกกุ้นใต้เสียนี่หอดถึงสีปั้นสีหอยเก่าสิบกุ้นประเดี๋ยวกอยฟังเข้าในข่าวสั้นไหมย่ำทีเดินเจ็ดดอกออกสิบเอ็ดคำสีจินพินผู้ปิ้นจงกงจงยังจงสุจีจู้ชีพัดเย็ดเปิ้ลนั่งสิแถวโยพัดเย็ดจงกู่พัดเย็ดชาวเซียนกู่ป้องกันกำจอยกันเข่าสู้หากันไปตามนี้ทุลายมือใส่นั่งสกับกันได้หกสิบห้าปีขบควายดีไซน์อุ่นเงินตัวจินเจินเอินผู้ปิ้นชาวเซียนเราตรงตั้งจงสุจีกู่วุ้ยเย็นหวยวุ้ยเย็นจังสีจินพินจีออกเพราะว่าเรื่องการนรกมันสบายตั้งเดียเฉินฟู่พัดเย็ดจงกู่ทื่อหน้าเก่าปืนพัดเย็ดจงกู่พัดเย็ดชาวเซียนเข่าสู้หากันไปตามนี้นี่จังเปลี่ยนไกลที่ตัวจินเจินเอินจงสุจีทงจือกว่านำสหวยจุยีพระเดียชาวเซียนคัดเคียงกำจอยป้าเปลี่ยนไกลหักษาการตาดีพระเดียจงโกพระเดียชาวเซียนสองฝากสองไปเดคมปึ้งจานโดได้ดีคัดเคียงเสียขาดป้าเปลี่ยนไกลจินเจินเอินออกปากผู้ขานี่บังพร้อมกับจงสุจีทงจือกว่านำเอาป้าวินีหึงยาวเดกับรูปสืบจาดีปิ้นเก่าเปิ้นเฮือพระเดียจงโกพระเดียชาวเซียนเขาสู้หากันไปตามดีใหญ่ขึ้นบักไหมจะสูงนั่นปงนางปินปังอย่างดำเสียงพัดเย็ดเสวยจุยีอันมีกำลังเกียนเฮียงจานโลเสียงนันออกมาเดินเจ็ดลูกออกสิบเอ็ดคำกลางขึ้นพร้อมปยานในเบี่ยงดินหมักดุ่มจูเซียวเอียงกันดวนเนเปิลยินนันเซินปีสองปันปลายสหโตปีสองปันปลายสหโตซื้อผ่อนฝาห้องเสร็จสร้างอยู่เบี่ยงเมืองเซยยกเฮ็ดมีจมไล่ซ้ำเหมือนกุนปลายที่ไปเขาพร้อมแต่ตามเอียงกันทั้งตีหรือจ้างตุ๋ยนี่เอียงเปียคนมินตุ๋ยเลี้ยวไหลทีนึงวังเย็นผู้บินเสมาสู้จีวังยี่ปัวผู้บินเสมาฝูสู้จีเส้นจ้างนี่เขาพร้อมๆยังฝาห้องเสร็จสร้างหือหมูดินหมักลุ่มจูเซียวเอียงกันเอาไหลที่หนึ่งที่สองนั่นนางหลวนกัวจ้าฝาจ้านใกล้เกิดไว้เอาเงินกากับหน้าตีตกตื่นจงยางยังสวนดูที่สีปีสองพันแปดสิบหกต้นนั่นออกมากัวเย็นไปดินักนี่กำจอยกันสั่งสวนยินนันเส้นกำจอยจองกันสั่งเตียงฝ่ายไปหงเห็นเกาจงในเส้นเห่าเหตุนี้ปีนี้ตังพระเดชนี้บ่องเอาเงินออกมาลงสามสิบห้ากูยันปลายดินักนี้กำจอยเส้นเห่าเหตุการณ์สั่งสวนที่จับกับจองกันตึกปืนสั่งเตียงฝ่ายไปการสั่งสวนนั้นลงเจ็ดสิบตีผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นใหม่ได้หูเดินเจ็ดลูกออกสิบคำถึงเดินเก่าลูกออกสามสิบคำยินดีสั้นนี่ฝาการเผาฝ่ายไปจกจ่ายซื้อหัวหินเดินเอาเอาหินเก่าไปเปลี่ยนหินใหม่ยอมกามีกาตาดีเพียงหนึ่งจองการปังปูเงินฝ่ายไปซื้อหัวหินเดินเอายินดีสั้นเดินเจ็ดถึงเดินเก่านั้นออกมาให้ไปอ้อนก็เอาไหลอ้อนการเผานี่ฝาถึงใจหยงซ้ำนางดวนเส้นฝูเรียนกบังกับเส้นมินไว้อยู่พัวสินีโยเคียจวงการภาษาปันธนังปิ้นหันเดียวกันดันออกมาตายเปี้ยวหมูดวกดันอันอยู่ดีจ้าเลิกเขาเหตุการณ์ภาษาปันธนังจำเล่นกำปฏิสันตีผู้เออตายเปี้ยวตรงจังเซียงกงสันเสียนหนูจังโจตายเปี้ยวบันเมืองขอบต่างเตี้ยคำช่างเย็นเสียนดีลินช่างสือ

0: 북은 대표 부인 파사 반나낭 잠른 이난선 대표 야헌 자리 풍년이 사슴유 만명한 펌간 허혜 전간 톡탐 파이바이 파사 반나낭 ปีนี้เฮงปีไปออนตีซบตังขอบเลียนหัวข้องนี้บ่มีผู้กุนเขาว่าขอบเลียนนั้นฮอดถึงสามร้อยเศร้าสามเหมือนกุนปอกไม้เตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี้อีกเทียมหอยปุ่นได้หกปุ่นไปซ้ำการกู้อยู่ตีซบตังขอบเลียนบ้านเมืองยินนันเซนนี่อยู่ที่หนึ่งดังล้วนหมู่ปะยาขับฟอนวอนหอมลิกโตตีหนูจังปีสองพันไปสวกตัวนี้อยู่หนูจังเจ้าจันวูฟูจงซินตังปะยาหือตังไรตวงจวงกันปะยาขับฟอนหินมวนปอกนี้นี่ตีนักเพออกไปเมืองจุพาซาตีหนูจังนี่ปินจิตหนึ่งใจเลี้ยว ไป26ตู้นำสางมาเขามิดำยำหอนตั้งพระเตียนนี่ลง3ปั่นกดกินการโก้ประหุที่นี่ลงปวน3ปั่นกดกินแต่เตรียมปีกายเวลายำเนื้อกันนี่อีกเทียมพอถึงเศร้ากดกินการโก้หอมสอนบ้าเจียงใดหูเตี้ยเขาปีนี่มาจองการขายลดใจความสมัยพระเตียนเฮานี่อีกเทียมไล่มาปี2ปั่นไป26ตู้เดือน6นี่พอถึงข่อยปวนใด67ปวนไป2รถใจของสมัยค่าอยู่กับดินีมังเกินเตียอยู่ในเวลาบ้านมังหันเดินเจ็ดหลอก12คำทหารพระเตียดอามริกานีที่ตัวพระเตียดยีร่างเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มได้ปอกทหารพระเตียดอามริกานียังอยู่หิมตั้งนำเมียสมมุติขอเอิ่มหมูจื้อที่ตัวเฮอหน่อยอิสลานเกิดมีนไหวตัวพระเตียดยีร่างนี่เขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มนับตามโครงการข่าวสารใหม่พระเตียดยีร่างวัน12คำภาคตาปงเก่าเยสลานเกิดมินไว้ตัวท่านนำพระเตียยีร่างออกปากตั้งนำมีสมมุติโขหมูจืนีจักฮับไปเวลานี้ปอขัดตินซังฮอดถึงฮับไหลหนังสือปงเก่าเดพระเตียอัมริกาเดือดเศร้าจองกันนับไหลนับเฮ็ดตวงฟงนี้พอถึงเวลาบันมังหันวัน12คำพระเตียไว้หน่วยรวยลานี่ย้อนเปิ้ลปอเกิดจองกันเพียงไว้คำลาไปป้าหือผูกกุ้นใต้เสียนี่พอถึงสีปั้นสีหอยเก่าสิบกุ้นผูกกุ้นเจ็บสางนี่พอถึงเหมือนหกปั้นเจ็ดหอยสี่สิบกุ้นอันนั้นก็เพียงนี่ปิ้นข่าวสั้นไหมปิ้นตันคำเพียงเสียงปองนี่เพียงข่าวสั้นไหมก็ถึงตีนี
1: ่คำเพียงเข่าหูความกึศไหมหาซาปันทนังทักเตียงกันอยู่ในเข้าตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสุจีปี2008สาวิตโตนั้นเปลี่ยนดอกสะเจ็ดคำทั้งสะเปลี่ยนคำอยู่พร้อมโจกันกึดป้องภาษาจงยังหนันปากกำเลจีออกตวงไหลสั่งเตียงขันถะภาษาจงขวาพร้อมกันปีนันวอนความริกโตภาษาจงขวาหีปิ้นวอนความริกโตจูภาษาจูปิ้นนันที่ได้อยู่จูภาษาเตะการจะจริงเสหวยชู้หีมีขั้นถะเก่ากันนั่นเพียนั่งเอาความเกิดหักซาพระเตียดเป็นดินนักยังมีขั้นถะโจสกาดอนาการเปลี่ยนใกล้เดจานอการใหม่เป็นดินนักนั่นเพียนั่งวอนความลิกโตและหุ่นเปิงอันภาษามีหนังกันนั่นเหอภัยมึงจูภาษานี่เป็นใจเดียวกันยมเจอขั้นถะหนังกันจูต่างเป็นสายตึกภาษาปันธนังกันเตะปันธนังจำเลิศนั่น
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
0: ่ยำเมื่อสองเห่าหักกันโฮถี่ปีใหม่เขาหัดยำไรไต่จงเฮียนกันแอวป่อยมวนหลินเปิ้นป่อควายตังมึงเดวาเฮาฮักกันนี่ซ้องเตรียมตันมันหลังเง้าแฮบเขาเหมือนแมงผึ่งมาต้อมหลอกจ้อม

าหนังก็ละเดี๋ยวปุ้งเหยียกมึงหายก็ใจก็จอดร้อยจอดก้องห้องหอยตาผอตื่นก็ละเป็นการหลอกเงินคำเดี๋ยวหนอ

ลีเดียพี่น้องผู้ฟังทางไลน์เขาเสียคำเสียงสวบอกหนีก่อผิวถึงที่หนียินดีกับทางไลน์ฮับปังมาเดาพี่น้องวงบันยาถาโกยักเขาได้เหตุการณ์ดีเขาได้มาพบกันมาจอยกันกามันเพียงเท่าจัง

0: Yunnan Sens Boy Smakung Sprada. Jumpo Gatin Sens Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sens Boy Smakung Sprada. Jumpo Gatin Sens Boy Naga Ai.
2: 今月朗安天蒙云的怕我感爱人家朗阿世感是贵点的那朗阿路阿世感没做
3: 习近平金正恩天米瓦蒙登东古尔亚蒙苦靠崩盘是大格容格地来嘎格地断爱如什么阿宁乐度瓦克麦因推铁相那这难哭是大公端是满着看爱世感因南蒙德没有没热了过波龙帮胖生装模胖着他们那生装模昆明国格罗爱世界但您蒙丹管那阿让燕格地送什么啊的克瓦那因南生是办浪他没地是多克瓦爱世界因南蒙德是因农文胖胖你阿没有没有多你铁装帮那阿没有啥米克芒容瑞你打了爱转我爱浪拍了这么东西带什么什么格罗爱世界后客户看过了他是您他蒙着不如上 M 啥我们松写了空我们松战度在我爱世界蒙丹定以南大陆上南妈们输拉着盘南不能爱浪今个地请我松来在我爱世界你说蒙丹没干嘛这么开答过这班蒙丹尼等大帮来多丹脏摩多丹蓝那丹爱这张了那日你见爱嘎来你铁香那阿扎阿瓦能卡卡巴爱是嘎是嘎提当问爱旁习近平阿嘎多米铁么快么为你白帮丹那亚鲁乌爹是嘎这么的旁哇嘎是打死你推是了爱亚他你要蒙丹四胖八地跟着动空摸摸多蒙丹等样我习近平过等东格亚蒙丹把地碰动空摸摸多蒙阿摩滚斯朗拉布多拉布多能波金正恩铁米阿蒙等东格亚蒙苦靠帮胖是大格隆看那格地来嘎格地断爱格什么阿宁乐度瓦克麦恩推铁相那这难苦是大公端是满着看马爱习近平么顿是不爱蒙么金比么萨拉格拉库拉格来什么瓦丁米亚蒙丹巴迪铁阿苏亚尼过米亚蒙等东格亚蒙坑痛苦靠蓝配做么当苦阿强拉爱硬刚杂根拉你接来爱东空摸摸度米荣金正恩等东格亚蒙丹布拉生拉摩萨能上么干摩我恩爱蓝配刚刚没地是多爱蓝你接来慢爱米亚蒙铁等东格亚蒙落空么干มาเรียนเรียอาจุอาราเทียนยันใจกันรากระจาชงกบไอกังกามินเจียไลไองาไอจินเจินอันจุนไอเงาโกะตุงคงโมมาดูเทียรานากลัวไอละเบาเทียทับกระจาไอครึ่งทองแพมปอดชะแต่ไอตุงตุงเกลียมงมีว่ามงมุขุชิงนีจัวมาตั้งนันเดียรชังวานนาคูข้างมาตุนขัดวานนากุนกราวลู่ยันใจละจุมกราวสู้ล้อไอประชังรามซามงแต่ละประนาฉันลากึ่งไอ้มาจิ้มไข่ลำปินลูนาคูสกุดกรรมไอ้งาไอ้สตาสนิทไทยสังเกตยาชนะคิงละข้องแอคุณมงาคิงละข้องแอคุณกรูยินนันมงตัวมิวมเรลกอบอลงป้องพอมชิงจอมโมพังจิตทมนาชิงจอมโมเทียอารมณ์กุมพะทุกโจไอ้มาใส่กุมลาคุณมินถั่วตงคุ้มชมันตะบังทากโลเซ่แต่ฉันนาสายุไลมาชามอนมาสมชิงมลีเอมินกุนโจไอ้กตาทาลีจังพงนี้ก็คุณมินพงนี้แพ้ต่างก้อนนาหนึ่งตัวละแง่หลังเตียนชาวป้องพอมชิงจองโมทันนานำไปละแง่อารมณ์อามิงลู่ล้ำใส่มงตัวรับตัวมอมตุวังหนิงมงตัวรับตัวมอมตุต่อมงตัววบวังหยีปัวเย็นชิงจองโมทะซายูเอทะเลนนานำไปละแง่อารมณ์อามิงลู่ไล่พงนำไปละข้องอารมณ์อามิงลู่ไล่พงนี้แพ้กุมภามงโนทุกโจมาไอเดลปรันทะมงดันจึงคาจัดโมกุมไลโมรับตัวนี้อันเพียงมงตัวฉันสบายโมชงวังทานาคิงละข้องเอคุณกรุเนียงน้ำบัตรมลีพงกันโจเต้าสนลำทาอรังตัดโยชตากุมชัวเยียงกติมีหรือกรุวันมงาเสียงกรุมนสนิพระโจตันนาอันเพียงมงตัวยูยูน่าเลปรันจังละทาพงจงมวยงามกัวมาเดียนลำทามาดิชตัวครับว่างไอย่าเดียนมาดูยัง 蒙丹管那安天蒙德神是把魔神望他到算浪他让他那苦没地是对跟说严格的宋什么啊人们里是有的那神是把不能旁肯来贴想爱摩应暗自你是粘贴想看爱是干不上你是管这路爱是大四年他是压管那是大着困他宋是压他蔡云让那都不大浪是用跟说浪漫贴蔡云让那都不大撒贴难个来爱个他不浪浪是用浪漫我爱了的苦那是打死你滚那是打着苦了吗那一难蒙得难爱不嘎嘎容那都不大没人爱浪他共破个把着爱慕个罗看哇塞铁没人双拉爱你双路这盘浪漫爱过度卡人那日你的了不然他蒙得是一弄问碰碰你过蒙得阿咪咪让到你铁装崩那扑然没有他阿咪啥咪克忙容来你大没啥了爱钻我也浪费了这么东西但爱什么什么个楼看我们在普拉牛阿牛沙米克姆嘎的嘎看大爱们才是多他嘎的嘎看大有爱们沙尼啊旁浪那共不来们沙奴江么多蒙多共山根王杜龙江根王多那个沙令苍牛苍燕根王蒙着个痛那个沙铁一南蒙多阿牛沙米克姆热着双双说邓开们沙奴尼啊共不来们沙他不扎爱滚动哭光不来么啥别你绕装作么那阿没有啥米克么爱弄弄你啊拉么你装着他在人马爱但宁了他是宁他后可无看哭蒙着不如上爱么啥过我们什么现了狂我们什么也是你咋度那么宁不爱点那他们在那鼓个痛么什么热战爱么着蒙着不如上爱着盘过一南蒙多麦干天不顿不开蒙格罗爱乌看你他能不能爱过安啊爱蒙丹只盼他摩当你你得了不然他是不让爱只盼过那绝路爱听了空爱困住您他蒙丹定一南大陆沙内妈妈说拉着盼今个地清不松爱什么里日子苦顿那能不能爱浪今个地清不松来路那么您那他今个地困落着啊爱让南爱着盘滚那之路爱但您滚那让我样滚不南浪爱摩多蒙丹个大他都是不爱浪过没啥准摩多蒙丹个大都是不爱是顿时当着盘他是大哭落着忙啊爱铁么人听了空爱困住您是大哭他过他们在那哭时死你个透了空昂爱么着滚不南浪爱摩多过该想跟着那人么懂带路塞是打死你他是了空压他你要蒙胆没干嘛这么开胆阿西亚胆摩蓝立刻没杀过这般蒙胆坑忙等大帮来多胆脏摩多胆蓝多么塞蓝是您度爱阿电他嘎是嘎爱阿胆爱过看那尊格入这般蒙胆你个嘎蒙胆你铁崩碰是那是不让来嘎中是不让爱阿胆那这般蒙胆那你要蒙胆过撒东爱能不能爱但个撒你拍干着哭别让你配了点那得让咋咋想让压力长看哇明哭了能看爱让你尊是不得谁这般蒙胆你等到帮来忙看他路爱了包么让人算着哭有爱列我啊尊当那看路爱你要蒙过你滚路爱哭这般蒙胆撒根路爱让你能看个撒大枪那没多蒙胆了莫个我不看啊看贴帮来阿库阿康刚刚能看那日眼啊哎。但是那点是打死你推迟了空压他阿没人敢骗你过白能多那一浪崩为不拉铁你咋浪刀旁跟入跟三你配多罗浪三个马哎。阿没人敢骗你过忽然母子帮来了干么高看那是啊落么落那一浪伊斯兰共烂么过碰你啊上坡里个这你配了点那什么什么拉姆尼诺格罗克瓦姆塞伊朗蒙丹是个摩达尼推是了旷亚他是不爱是个冠纳之路爱伊朗伊斯兰共兰么个碰卡片尼尊样我让母子帮来了个等样把高前买铁么人这个哭是那是不爱来个是不爱没人个蒙丹尼是安得过萨这不爱拉姆这成高爱阿点过度卡人那日阿玛爱但是那点推是了空压他 为女人拉蒙丹那能乱个把他心满那么杀过听不理没理在这苦事都满能把干满那么杀过我们听过是你在没理事都满塞是干不得啊哎靠不上没杀你你的浪那时干过斯万提什纳的那日没顿你那习近平啊干多米白装没得干你只三男神啦太直啦阿米尤沙尼滚动哭了爱转米克隆滚暖么转拉姆罗莫南塔绕装是滚
4: 的尼米习近平那嘎多米神啦听了空也什么什么年是大师了空空什么呀是你东空某某度习近平跟着个腾腾蹦里子碰他可准爱阿卡蒙嘎过么顿是不如爱米瓦蒙公扎那人样开蒙公扎拉爱米瓦蒙怎么那人样个腾腾怎么拉爱米瓦蒙苏苏那人样开蒙沙苏苏拉爱开蒙本旁坑人昂根个腾腾腾金拉昂根开蒙沙滚人没敢昂路样式扛满个把牌阿妈看路爱莫拉姆是个没都米爱哭宾路爱阿爱
1: มคันมวยเทียมีปุ้มอยากลามชลาชบรายานามินมงเปียวกาสนมงสู้กา
3: ชื่อกามตะงาไอ้ครบชามชานีมคันมงเวชปะเตียมไปดูราไอไงก็สวนไงไงได้หลังนามคันมงเวชปะเตียนทาเปียวลาไอ้มาตุมงเวนีปังตันนาจอมตะลากา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正破嘎天先出轨
2: 当代时装版纳
4: 李苏姆赛夫
5: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心爬山迎难，为了比亚摩干带提醒放好干容内容发电列啦高山美
7: 奉陪爱心爬山迎难，มาเดี๋ยวบินยำเอากำไตผีเสียงฟังเขากันลงในนอกพระเดียดเวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ที่เพียงนี้มีสีจินผินเปอร์นังสือเถียวโยพระเดียดจุ้งกูพระเดียดชาวเซียนกว่าป้องกันกำจอยกันเขาซ้ากันไปตามนี้ทลายมือใส่นังสือกับกันได้หกสิบห้าปีขบควายยี่ไซอุ่นเงินตัวจินเจินเอินปีนี้พัดเจ็ดหีป้องเอาเบี่ยงเงินออกมาดง35กดเยนที่นักหนีกำจอยบันมังยินนานเขาเหตุการณ์สั่งซ้อนเส้นฝูเรียนกว่าป้องกับเส้นมินเว่ยเพียงหนึ่งจองกันภาษาปันทนังมันกุนเฮโลกันนั่นออกมาตีสบตาขอบเรียนโคเข้าเครื่องปีไปอ้อนหนีบอกมีผูกก้นเขาว่าขอบเรียนหนีหดถึง3หอยซาซาเหมือนก้นปอกนำสางมาเขาเม็ดนำตังพัดเจ็ดประโฮทีนีดวงปุ่นสามปั่นกดกินพัดเย่ยี่ลังพักกะตาพงเก่าฮับดังนำยสมุดหัวเอ้อหมูซื้อพัดเย็ดเว่ยหน่วยรวยลาปัวเกิดจองการเพียนในไว้ขำลาบและป้าหือผูกกุ้นใต้เสียนี่หอดทั้งสีปั้นสีหอยเก่าสิบกุ้นประเดี๋ยวกอยฟังเข้าในเขาสั้นไหมย่ำทีเดินเช็ดดอกออกสิบเอ็ดคำสีจินพินผู้บินจงกงจงยังจงสุจีจู้ชีพัดเย็ดเปิ้ลนั่งสิเถียวโยพัดเย็ดจงกู่พัดเย็ดชาวเซียนกู่ป้องกันกำจอยกันเขาสุฮากันไปตามนี้ทุลายมือใส่นั่งสกับกันไหลหกสิบห้าปีขบควายดีไซน์อุ่นงันตัวจินเจินเอินผู้บินชาวเซียนเราตรงตั้งจงสุจีกู่วุ้ยเย็นหวยวุ้ยเย็นจังสีจินพินจีออกเพราะว่าเรื่องการนรกมันสบายตั้งเดชเฉินฟู่พระเดชจงโก้ทื่อหน้าเก่าปืนพระเดชจงโก้พระเดชชาวเซียนเข่าสุฮักกันไปตามดีนี่ป้าจังเปลี่ยนไก่ที่ตัวจินเฉินเอินจงสุจีทงจือกว่านั่มสหวยจู้ยีพระเดชชาวเซียนคัดเคียงกำจอยป้าเปลี่ยนไก่หักซาการตาดีพระเดชจงโก้พระเดชชาวเซียนสองฝากสองไปเดี๋ยวคมปึ้งจานโดได้ดีคัดเคียงเสียขาดป้าเปลี่ยนไก่จินเฉินเอินออกปากผู้ขานี่บังพร้อมกับจงสุจีทงจื้อกว่านำเอาป้าวินีหึงยาวเดะกับรูปสืบจาดีปิ้นเก่าเปิ้นเหอพระเดชจงโก้พระเดชชาวเซียนเขาสวากันไปตามดีใหญ่ขึ้นบักไหมจะสูงนั่นปงเนืองปิ้นปังอย่างดำเสียงพระเดชเสวยจู้ยีอันมีกำลังเกียนเคียงจานโลเสียงนั่นออกมาเดินเจ็ดลูกออกสิบเอ็ดคำกลางขึ้นพร้อมปยานในเบี่ยงดินหมักลุ่มจูเซียวเอียงกันดวนเนเปิลยินนันเซนปี2000ปลายสหโตปี2000ปลายสหโตซื้อผ่อนฝาของเสร็จสร้างอยู่เบี่ยงเมืองเซยยกเฮดมีจมไล่ซ้ำเหมือนกุนปลายที่ไปเขาพร้อมแต่ตามเอียงกันทั้งตีหรือจ้างตัวนี้เอียงเปียคนมินตัวเลี้ยวไหลทีนึงวังยินผู้บินเซมิสุจีวังยี่ปัวผู้บินเซมิฟุสุจีเซินจางนี่เขาพร้อมๆยังฝาห้องเสร็จสร้างหือหมูหลินหมักลุ่มจูเซียวเอียงกันเอาไหลที่หนึ่งที่สองนั่นนางหลวนกัวจาฝาจ้านใกล้เกอเว่ยเอาเงินกากับหน้าตีตกตื่นจงยางยังสวนดูที่สีปี2086ตัวนั่นออกมากดเยี่ยนไปที่นักหนีกำจอยกันสั่งสวนยินนันเซินกำจอยจองกันสั่งเตียงฝ่ายไปหงเห็นเกาจงในเส้นเห่าเหตุนี้ปีนี้ตังพระเดชนี้บ่องเอาเงินออกมาลง35กดเยี่ยนไปที่นักหนีกำจอยเส้นเห่าเหตุการณ์สั่งสวนจิจับกับจองการตึกปืนสั่งเตียงไปใบการสั่งสวนนั่นลง70ดีผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นใหม่ได้หูเดินเจ็ดลูกออก10คำถึงเดินเก่าลูกออก30คำยินาสั้นนี่ฝาการเผาฝ่ายไปจกจ่ายซื้อหัวหินเดินเอาเอาหินเก่าไปเปลี่ยนหินใหม่ยอมกามีกาตาดีเพียงหนึ่งจองการปังปูเงินฝ่ายไปซื้อหัวหินเดินเอายินาสั้นเดินเจ็ดถึงเดินเก่านั่นออกมาให้ไปอ้อนก็เอาไหลอ้อนการเผานี่ฝาถึงใจหยงซ้ำนางดวนเส้นฟูเลียนกว่าป้องกับเส้นมินไว้อยู่พวกสนีโยเคียจวงการภาษาปันทนังปิ้นเฮินเดียวกันดันออกมาตายเปี้ยวหมูดวกดันอันอยู่ดีจ้าเลิกเขาเหตุการณ์ภาษาปันทนังจำเล่นกำปฏิสันตีผู้ตายเปี้ยวตรงจังเซียงกงสั้นเสียนหนูจังโจว 代表闽南话当地含常言善地临场时，普军代表普英，帕萨本地人怎认？云南省代表姚恨在地丰年里，沙顺有闽南人，旁跟侯协专干托谈淮北帕萨本地人。ปีนี้เครื่องปีไปอ้อนดีสบตางหอบเลี้ยนหัวเข้านี่บ่มีผู้กุ้นเขาว่าหอบเลี้ยนนั่นหอดถึง3หอย23เหมือนกุ้นปอกไม้เตเตียมปีกายเวลาจำเนินกันนี่อีกเที่ยมหอยปุ่นได้6ปุ่นไป3การกู้อยู่ดีสบตางหอบเลี้ยนบ้านเมืองยินนันเซนนี่อยู่ที่1ดังดวนหมู่ปะยาขับฝันว้อนความเล็กตัวดีหนูจังปี2ปันไปสวกตัวนี่อยู่หนูจังโจวจันวูฟูจงซินต่างปะยาหือต่างไร้ตวงจวงกันปะยาขับฝันเห็นมวนบอกนี่นี่ที่นักเพอออกไพมึงจุภาษาดีหนูจังนี่ปิ้นจิตหนึ่งใจเลี้ยวกันไปหนาตัวตั้งเขาเหตุการณ์กำจอยตัวกันคือบ้านเมื่อไปหนาแถมบาทหนึ่งนี่เฮอขวอยู่เฮากินไพมึงจุภาษานี่ยังอยู่ยังดีมาซาสุ่มตังโจวไปถันเนื้อและถันไตปันทนังจำเริ่นพร้อมกันสั่งเตียงบ้านเมืองที่อยู่กินนี่สลัดน้ำงามนันออกมาโกจาท่งจิโจหนังล้วนพักตาป้งเก่าการก็หอมสอนว่าจางไดหูปี2ปันปลายสาวหกโตนำสางมาเขามิดำยำหอนตังพระเตียนนี่ลง3ปันกดกินการโก้ปะโฮทีนี่ลงปวน3ปันกดกินแต่เตรียมปีกายเวลายำเนื้อกันนี่อีกเทียมหอดถึงเศร้ากดกินการโก้หอมสอนว่าจางไดหูเดี๋ยวเขาปีนี่มาจองการคล้ายลดใจความสมัยพระเตียนเฮานี่อีกเทียมไล่มาปี2ปันปลายสาวหกโตเดินทกนี่หอดถึงขวายปวนได้67ปวนปลาย2รถใจของสมัยค่ายอยู่กับดินีมังเกินเตียอยู่ในเวลาบันมังหันเดินเจ็ดหลวง12คำทหารพระเตียดอามริกานีที่ตัวพระเตียดยีร่างเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มได้ปอกทหารพระเตียดอามริกานียังอยู่หิมตั้งนำมีสมมุติหัวเอิ้มหมูจือที่ตัวเฮอร์หน่อยอิสลามเกิดมีนไว้ตัวพระเตียดยีร่างนีเขาเหตุการณ์ด้วนกลุ่มนับตามโครงการข่าวสารใหม่พระเตียดยีร่างวัน12คำภาคตาพงเก่าเยสลานเกิดมินไวตัวยท่านนำพระเตียยีร่างออกปากตั้งนำมีสมมุติหัวหมูจีนีจักฮับไปเวลานี้ปอกขัดตินซังฮอดถึงฮับไหลหนังสือปงเก่าเดะพระเตียอัมบริกาเดือดเศร้าจองกันนับแบบนับเฮ็ดตวงฟงนี้พอถึงเวลาบันมังหันวัน12คำพระเตียไว้หน่วยลานี่ย้อนเปอร์ปอเกิดจองกันเพียงในไว้คำลาบได้ป้าหือผูกกุนได้เสียนี่พอถึงสีปั้นสีหอยเก่าสิบกุนผู้กุ้นเจ็บสางนี่หอดถึงเหมือน6ปั้น7หอย40กุ้นอันนสกัมเพียกนี่ปิ้นข่าวสั้นใหม่ปิ้นตันคำเพียเสียงปองนี่เพียวข่าวสั้นใหม่ก็ถึงตีนี
9: ้ทำเพียนเขาหูความกึดใหม่ภาษาปันทนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเพียนความกึดสีจิงพิง
8: สีจินผินจงสุจีปี2ปันปลายสาวเอตโตนั้นเปลี่ยนดอกอสเจ็ดคำถึงสาวเปลี่ยนคำอยู่พร้อมโจกันเกิดป้องภาษาจงยังนันปากกำเลจีออกตวงไหลสั่งเตียงขันถะภาษาจงขวาพร้อมกันปีนันวอนความริกโตภาษาจงขวาหีปิ้นวอนความริกโตจูภาษาจูปิ้นนันที่ไหลอยู่จูภาษาเตะการเสจิงเสหวยจู้หีมีขันถะเก่ากันนันเพียนึ่งเอาความเกิดหักซาพระเตียดเป็นดินนักยังมีคันถะโจสขาดอันเอาการเปลี่ยนใกล้เดจานอการใหม่เป็นดินนักนั่นเพียนึ่งว้อนความลิกโตและหุ่นปึงอันภาษามีหนังกันนั่นเหอไพมึงจูภาษานี่เป็นใจเดียวกันยมเจอคันถะหนังกันจูต่างปินซ้ายตึกภาษาปันทะหนังกันเดะปันทะหนังจำเรื่องนั่น
10: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนกว้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำซ
8: ่อยำเมื่อสองเห่าหักกันโฮถี่ปีใหม่เขาหัดยำไรแต่จงเฮียนกันเอียวป่อยมวนหลินเปิ้นป่อควายตังมึงเดวาเขาหักกันนี่สองเตียมตันมันหลังเง่าแฮบเขาเหมือนแมงผึ่งมาต้อมหลอกจอม

ลีเดียพี่น้องผู้ฟังทางไลน์เขาเสียงคำเสียงสวบอกหนีโกผิวถึงที่หนียินดีกับทางไลน์ฮับฟังมาเดอะพี่น้องวงวันยาถาโกยักเขาได้เหตุการณ์ดีเขาได้มาพบกันมาจอยกันกามันยังเด้อจัง